ไปปิดบานกระสุนฟังมาให้ผมบัดขอสังการในแมคเคย The meteorite sounded like quiet But we never see them It was shining to me